0: ตะปีไกเงยก็พมาไกลอบิสมาตีสุไงตีกัญไยยะไลเดกะกอติตีอูลูดูลูสลบนางาญะดูดีญะสงาวงนอนาไดยะไลมาตีตุวนากาจะกุนาจะมะไกอปีกิตาเกตาพระกวะกันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลีกะดุอิตนิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลกิกันนากะมลีละวะมะนวะกันกาวะบีติกะบีสีลบีหตะกายดุดีอริ
1: Kucing 101.3 FM.